0: แล้วเนี่ยเนี่ย
1: เราตุ่นยันเรียนลิงเงอร์นะดิน
0: น
1: ี
0: ่ลิงเงอร์นี่มาแล้วนะ
1: นาจานกาวาร์นาแห่งมาร์กี
2: เราดีก็ดู
1: อ้าว
2: ไงไงว่าวันนึงดู